0: ดูได้เลยคิวว่าเคฟการุเปเฟติอุรังโอเตเดียวมาวรีตีไนว่า
1: ก็ต้องมาใช้ที่คีความมุ่งสู่ที่เฮกิฮาร์เรติเร็วเองอะไรคาร์เรทไทที่คิวอุระคียอนัยมินาคัตไทง่ายเวคิตเต้ฟักัสติกิอันโนอิวาราตอักเคฮีฮีอิวาราตอักเคมอยมอยามุติเร็วคาอุระราวติเร็วใช้ที่คิดเตอสุอิเวทาเฮอิเวที่นู้นไทยทุกวันไอ้วาระตัวคิมิตาคัตสิรุไอ้ขี้งไอ้ท่าหูมิตาระตัวคุยพ่อพ่อคุตาหิมานุคายค่ะตาระตัวเฮียๆขี้อิกิไอ้ที่นามาองาคายงาคุริโรมาลิคิดคุตาหิมานุคุยระที่คุยพ่อพ่อที่คุตาหิมานุคายค่ะเฮราเวทีระขี้ฮุริงาอิวิคัตัวขี้คิดระอาหัวตังอาราติฟักะเทเรงาคุยพ่อพ่อฟักะอาราเกอีวาระตัวคิริโอKataya te kite atu ai, kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Kia, ko te mea, kia unai, ko te ngoikore tira ka patu I a mātou. Engari, kia unai, kare koe tai te ki, kei te ora te reo. Ai, he mahi nui, kua mahia, engari, he mahi nui tonu, kei mua I te aroaro, ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki. Mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
0: E mihi kauana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako I te reo Māori, me au mahi te taura whiri I te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whake iria te ke te kōrero mō taikure I tēne ki rā ingari, hoki mai anō a te rā wiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, I whakare waina I tau tokohia I te taure whiri, mō te wiki o te reo Māori ruamano māwaru. Ko Mania Clark tō kaihautu mō taikura, noho ora mai.